10รองเท้าเชิดเวลาเนี้ยที่ฉันจะไม่กันเชิดเชิดทำไมกี่เชิดเนี้ยเอามุติฮักเชิดเชิดเนี้ยเอชูเชิดมุนายุกาที่คนไหนไอ้บ่ปัญญาเมื่อกี้ละทุกมุนก็เลยดีกว่าพับปีเชิดเอเบอโอลจันโอลจันกี่เชิดเนี้ยไม่ยุติเชิดเชิดเตะชัวร์มูฟี่เตะชัวร์มาเรลีฟี่บ่เชิดเชิดไม่ไป